0: รูปหน้าสวยๆใ
1: ช่ไหม
0: ชอบอะไรนะคนติดแล้วเมื่อยาสมองจะฝังยา
1: ใช่ไหม